ีชนโตขึ้นคารายาแต่นุ่งเอี้ยนายเอ๋ยปามิงปินปาราเซจังปามิงปินปาตุนยุกตุนยุกอักบัตปาราพุทธเกินเดตหิจิปะลาวันมานาบาวันรายาแต่มานามานาปิชนโตนรายาแต่มานาสาวิอสอัฟรีเวปุ่นจิตมาก็คังสมาชอบอับรีเวนวิจารณ์วัดดาน